โอ้ทาลินบานโอ้ทาลินบานว่าเทวชิงได้มาตุกรูชนีโนซุนสามาไซในนาคุวินเตเวนเนชนไนโอ